สวัสดีครับแฟนรายการเสียมังยิ้มที่รักและก็คิดถึงทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีมายังด็อกเตอร์บังออนหรือดีเจบังออนดีเจครูตู่ชื่อเยอะนะครับนะครับก็เจอกันนะครับวันเสาร์ที่25กรกฎาคมนะครับปีศักราช2569นะครับก็เป็นเสาร์ที่3ของเดือนนี้แล้วนะครับสำหรับเดือนนี้นะครับเราก็ยังมีเรื่องราวข่าวสารมากมายที่จะมาพูดคุยกันในช่วงของออนแอร์ครับไม่ว่าจะเป็นจดหมายจากน้องๆนะฮะที่ส่งเข้ามาในรายการนะครับในช่วงของวันเกิดนะครับวันนี้เรามี2ท่านด้วยกันเลยนะครับก็จะมีคุณคณิ้งนะครับซึ่งเกิดวันที่16กรกฎาคมนะครับแล้วอีกท่านหนึ่งก็คือคุณลูกเกดนะครับที่เกิดวันที่22กรกฎาคมนะครับก็ขออวยพรทั้งสองท่านก่อนเลยนะครับต้นรายการของเรานะครับก็ขอให้ทั้งสองท่านครับมีสุขภาพแข็งแรงนะครับโดยเฉพาะคุณลูกเกดนี่ครับถือว่าเป็นของขวัญวันเกิดแล้วกันเนาะจะได้รับอิสรภาพในวันที่29กรกฎาคมนี้นะครับก็ขอให้น้องมีชีวิตใหม่ที่สดใสนะครับแล้วก็สมหวังในทุกสิ่งที่ปรารถนานะครับแล้วก็คุณคณิ้งด้วยเช่นกันนะครับขอให้น้องได้รับอิสรภาพเร็วนะครับแล้วก็เจอแต่สิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตนะครับจากคำอวยพรของสยามเมืองยิ้มนะครับดีเจทั้งสองท่านนะฮะครูตู่แล้วก็พี่อัดนะครับเอาละครับช่วงนี้เราก็มาทักทายกันสัก4บทเพลงก่อนเลยนะครับมอบเป็นของขวัญให้กับคุณลูกเกดนะครับชื่อเพลงสุดที่รักนะครับอีกเพลงหนึ่งก็จะเป็นเพลงของคุณใครเอ่ยชื่อเพลงก็คือจากน้องแพตตี้นะครับเหตุผลง่ายๆนะครับนี่มอบเป็นของขวัญให้กับคุณลูกเกดด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็อีกเพลงหนึ่งนะครับเป็นของคุณคนหลังกำแพงนะครับชื่อเพลงคืออัปสราหลงฟ้านะครับโอ้เพลงนี้ความยาวเยอะมากเลยนะฮะอีกเพลงนึงก็คือเพลงของว่าไงคนเก่งนะครับจาก Power Love นะครับเดี๋ยวเราไปฟังเลยครับผม

ครับก็ทักทายกันด้วย4บทเพลงเพราะๆนะครับแล้วก็เจ้าของวันเกิดนะครับโดยเฉพาะคุณลูกเกดนี่นะครับก็เขียนจดหมายถึงรายการของเรานะครับบอกว่าช่วงนี้ก็รู้สึกจะได้รับอิสรภาพในช่วงวันที่29นี้แล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้จะกลับเมืองไทยเลยนะครับเพราะว่าเพิ่งได้รับข่าวนะครับว่าคนที่อยู่ที่เมืองไทยนะหรือว่าสามีนะครับไปเสียชีวิตนี้ก็ทำให้น้องรู้สึกไม่รู้จะยังไงดีก็เลยอยากจะให้กำลังใจน้องสักนิดนะครับว่าชีวิตของเราแต่ละคนนะครับมันไม่สามารถที่จะเลือกอะไรได้อย่างทุกอย่างที่เราต้องการเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยกำลังใจจากเพื่อนๆนะฮะที่อยู่หลังกำแพงแล้วก็กำลังใจจากพี่ดีเจนะแล้วก็แฟนๆรายการสยามเมืองยิ้มนะครับที่ได้รับฟังนะฮะในเรื่องราวของน้องเนี่ยนะทุกคนก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับน้องได้รับอิสรภาพแล้วก็กลับเมืองไทยนะครับไปเริ่มต้นชีวิตใหม่นะครับให้น้องเจอกับสิ่งดีๆนะฮะเข้ามาในชีวิตน้องที่สำคัญนะเราต้องมีความเข้มแข็งก็มีกำลังใจที่จะสู้ต่อนะครับน้องเอาใจช่วยนะครับเอาละครับช่วงนี้นะฮะก็มาทักทายในเรื่องของแฟนคลับกันบ้างครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณรัฐบาลฮ่องกงนะครับซึ่งให้การสนับสนุนรายการสยามเมืองยิ้มของเรามาด้วยดีตลอดแล้วก็แฟนๆนะฮะที่ติดตามให้กำลังใจแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นคะแนนสำคัญเลยแหละเนี่ยว่าให้รายการของเราได้มีการเซ็นสัญญาต่อเนาะก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับฉบับแรกแล้วกันนะฮะช่วงนี้ของคุณลูกเกดนี่ก็ตอบไปแล้วเนาะแล้วก็อีกฉบับนึงเนี่ยเป็นของคุณแพตตี้นะครับของเพลงเหตุผลง่ายๆนะเพราะมอบให้พี่สลิ่มแล้วก็น้องๆหลังกำแพงทุกคนนะครับขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนเนาะแล้วก็บอกว่าน้องๆที่อยู่ข้างในนี้นะครับอีกไม่นานทุกคนก็จะได้รับอิสรภาพเช่นกันนะครับขอให้สู้ๆกันต่อไปนะครับแม่สุดยอดจริงๆนะครับอีกเพลงนึงอีกฉบับนึงอีกฉบับนึงเป็นของน้องหลังกำแพงนะครับจากนี่เขียนมาลายมืออ่านง่ายมากเลยนะครับน้องก็บอกว่าขอบคุณพี่ดีเจนะที่ช่วยเปิดเพลงให้แล้วก็ทำให้น้องๆหลังกำแพงนี่มีความสุขนะฮะหลังจากที่ได้รับฟังเพลงก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็ขอเพลงอัปสลาลงฟ้านะเพลงนี้โอ้ยอดวิวเยอะมากนะเป็นร้อยล้านเลยทีเดียวนะครับผมก็จัดให้แล้วนะครับเดี๋ยวจัดให้นะเดี๋ยวจัดให้ช่วงหลังที่จัดให้เป็นช่วงแรกแล้วนะครับแล้วก็ฉบับนึงเป็นของคุณ Power Love นะครับของคนนี้ก็จะเขียนมานิดหนึ่งเลยนะครับเน้นประเด็นขอเพลงนะครับว่าไงคนเก่ง

แอปของไททานิมนะครับนี่เดี๋ยวจัดให้นะครับอีกคนหนึ่งนะครับมาในฉบับเดียวกันในมาในซองเดียวกันเนาะคุณกายโคราชนะครับนี่ก็บอกว่าสวัสดีครับพี่ดีเจที่น่ารักทั้งสองท่านนะครับมาขอเพลงเช่นเคยครับนะก็ขอบคุณมากๆนะครับที่จัดเพลงให้นะครับขอเพลงชายพเนจรนะครับของมนัสวีครับเดี๋ยวจัดให้นะครับอีกฉบับหนึ่งนี่เขียนมาหน้าสองว่าอ่านฉันทีนะครับอ๋ออ่านแล้วนะครับอ่านแล้วจากTTCI นะครับตรงเต่านะครับน่ารักมากน่าสอนเขาแล้วก็ของนี้ก็เขียนมาได้สอนว่าช่วยเปิดเพลงวันเกิดที่16ให้ด้วยอันนี้ระบบชัดเจนเยี่ยมมากครับผมจะได้รู้ว่าอันไหนควรจะรีบหรือไม่รีบเนาะโอเคอีกฉบับหนึ่งนะครับเป็นของคุณยาย่านานานะครับนี่ก็บอกว่าขอบคุณรายการสยามยิ้มนะครับที่รักหมดใจเลยนะครับโอ้โหสุดยอดนะครับบอกว่าครั้งก่อนที่ช่วยอวยพรวันเกิดให้แล้วก็ช่วยเปิดเพลงให้นะครับก็ขอบคุณจริงๆแล้วก็ขอเพลงให้กับสาวสุดแซ่บนะครับแพตตี้แล้วก็คณิ้งด้วยนะครับชื่อเพลงก็คือทะลึ่งของไทเทเนียมนะครับเดี๋ยวผมจัดให้นะครับอีกฉบับหนึ่งนะครับเป็นของสาวโรงงานทอผ้ากาเมนต์2นะครับนี่นะฮะก็บอกว่าขอเพลงหมาหยอกไก่ของมารีฮอนน่านะครับโอ้เดี๋ยวจัดให้ครับบอกว่าปลาฉลามนี่กินได้แค่หูนะจ๊ะแต่ถ้าหนูนี่กินได้ทั้งตัวโอ้ไม่มีกระดูกเลยใช่ไหมเนี่ยต้องเป็นรถด่วนแน่ๆเลยกินได้ทั้งตัวนี่เนาะโอเคนะก็หยอกย้ำกันไปนะครับอีกฉบับนึงนะครับเป็นของน้องใหม่เจ้าโอ้น้องใหม่น่ารักมากเลยรูปดอกไม้สวยมากจ้าชอบเลยนะครับนี่วาดยังไงที่สวยจริงๆนะแล้วก็น้องว่า ขอจดหมายเขียนมาหลายฉบับแล้วนะแต่ยังไม่ได้ฟังเพลงเลยแต่ยังไงก็ยังจะเขียนเพราะว่ารายการสยามกิจมิเนี่ยก็คือรักหมดใจแล้วนะครับยังไงก็รอโอ้โหน่ารักมากแล้วก็ขอเพลงมาวันนี้ชื่อเพลงฝ้ายผูกตีนนะครับเพลงนี้ความหมายดีมากเนาะเดี๋ยวเราจะเปิดให้นะครับแล้วก็คุณมายนี่ขอบคุณมากๆเลยคุณมายนี่จดหมายมาเยอะมากนะครับแล้วก็แจ้งให้ดีเจนะครับช่วยบอกทางกงสุลนะสถานกงสุลใหญ่ในเมืองฮ่องกงนะครับที่ได้เข้าไปเยี่ยมคนไทยนะครับฝากขอบคุณด้วยนะครับแล้วผมก็ได้นำจดหมายนี้ไปให้กงสุลฟ้าแล้วก็ท่านก็เปิดแล้วก็บอกว่าโอ้ดีใจมากเลยที่ได้รับจดหมายแล้วก็น้องๆชมมานะครับว่าที่เป็นเข้าไปเยี่ยมแล้วก็เป็นห่วงคนไทยนะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับคุณหมายนะที่เขียนจดหมายเข้ามานะครับเอาละครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับมาฟังสัก4บทเพลงครับจากบทเพลงที่แนะนำมาเพลงชายพเนจรนะครับของคุณกายโคราช RG2 นะครับอีกเพลงนึงทะลึ่งนะครับและอีกเพลงนึงก็คือหมาหยอกไก่แล้วก็ฝ้ายผูกตีนนะครับของน้องใหม่เจ้าเดี๋ยวเราไปฟังกันครับ

ครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับบทเพลงที่แนะนำเข้ามานะครับก็สนุกสนานกันไปนะครับม้าหยอกไก่มาริโอน่านะฮะก็เป็นเพลงใต้ที่มีความไพเราะมากๆนะครับฝ่ายผูกตีนก็เช่นกันนะครับสาวใหม่สาวเหนือเจ้านะครับขอบคุณมากๆเลยเอาละครับช่วงนี้มาดูประกาศจากทางรัฐบาลฮ่องกงนะครับเรามีวันนี้5ประกาศด้วยกันนะครับประกาศแรกนะเป็นเรื่องของสุภาพสตรีนะครับในเรื่องของทรงอกเนาะถ้าใครผิดสังเกตนะครับหรือว่าเรามีอายุเยอะหรือว่ามีความเสี่ยงนะฮะอันนี้ก็สามารถที่จะไปตรวจมะเร็งเต้านมหรือมะเร็งทรงอกได้นะครับจากทางโรงพยาบาลของรัฐนะครับหรือจะเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.cancer.gov.hk/bitcancer นะครับส่วนประกาศที่2วันนี้นะครับเป็นประกาศในเรื่องของกรมการจัดหางานนะครับซึ่งมีถึง10แห่งในฮ่องกงนะครับถ้าท่านใดอยากจะหางานทำนะครับหรืออยากจะดูตำแหน่งงานนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้นะฮะที่เว็บไซต์ www.jobs.gov.hk นะครับก็สามารถไปเลือกงานได้ตามความถนัดของท่านเลยนะครับส่วนอีกประกาศที่3วันนี้นะครับเป็นประกาศเรื่องครอบครัวที่มีรายได้น้อยนะครับซึ่งอาจจะเป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะครับหรือท่านใดนะที่อยากจะต้องการเงินช่วยเหลือจากกองทุนของรัฐบาลนะครับก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นชั่วโมงการทำงานจำนวนสมาชิกภายในบ้านหรือรายได้ต่างๆนะครับก็โทรไปสอบถามได้ที่เบอร์โทร255-83000นะครับประกาศที่4ในวันนี้นะครับเป็นประกาศเรื่องของโรคทางเดินลมหายใจนะครับก็คือโควิด -19 นั่นเองครับไวรัสโควิด -19 ซึ่งในช่วงฤดูฝนนี่นะครับก็จะมีไข้หวัดใหญ่เนาะระบาดมันก็จะทำให้ภูมิคุ้มกันต่างๆของเราเนี่ยนะครับก็ลดน้อยลงเพราะฉะนั้นนะครับท่านใดที่อยากจะไปฉีดเข็มกระตุ้นไว้ก็ดีนะครับป้องกันไว้เนาะเผื่อเราไปในสถานที่ที่มีความเสี่ยงนะครับประกาศที่5ประกาศสุดท้ายในวันนี้นะครับก็เป็นประกาศในเรื่องของการจ้างงานของนายจ้างและก็ลูกจ้างนะครับในกรณีที่ไม่เป็นไปตามสัญญาจ้างหรือไม่เป็นไปตามข้อตกลงนะครับท่านก็สามารถที่จะยกเลิกสัญญานั้นได้นะครับหรือจะโทรไปปรึกษาที่กรมแรงงานฮ่องกงก็ได้นะครับโทรไปที่เบอร์โทร271-77-1-17นะครับนี่ก็คือ5ประกาศสำหรับวันนี้นะครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วก็มาฟังสัก2บทเพลงนะฮะในช่วงนี้นะครับที่แนะนำเข้ามาจากคุณมายครับมอบเป็นกำลังใจให้กับคนหลังกำแพงทุกๆคนนะครับชื่อเพลงลืมแทบไม่ไหวนะครับแล้วอีกเพลงหนึ่งก็คือเพลงของแท้นะครับจาก น้องคณิ้งนะครับวันนี้มอบให้กับน้องๆแล้วก็ทุกๆคนนะครับฟังด้วยกันเป็นเพลงที่แบบสนุกสนานนะครับให้ความเพลิดเพลินนะอย่าไปคิดอะไรมากนะเพลงนี้เป็นภาษาโคราชนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเลยครับ

0: ก็สนุกสนานกันไปนะครับเป็นเพลงสไตล์สำเนียงโคราชเนาะก็ขอให้เป็นเพลงเพื่อฟังเพื่อความบันเทิงแล้วกันนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีบางคำที่อาจจะไม่สุภาพเท่าไหร่เนาะก็ถือว่าเป็นการฟังเพื่อความบันเทิงนะครับผมเอาละช่วงนี้เดี๋ยวเรามาดูก่อนจากกันแล้วกันช่วงสุดท้ายของรายการนะก็จะฝากรายการนิดนึงนะครับก่อนจากกันนะครับไม่ว่าท่านใดที่ฟังในช่วง4ทุ่มถึง5ทุ่มนะครับก็สามารถที่จะฟังย้อนหลังได้นะครับในช่วงวันอาทิตย์นะครับ5โมงเย็นถึง6โมงเย็นนะครับแล้วก็ฟังย้อนหลังใน Facebook ได้ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดนะฮะแล้วก็ยังมีการติดตามรับชมย้อนหลังได้ใน YouTube ของสยามยิ้มได้ด้วยเช่นกันนะครับสำหรับท่านใด
1: On the radio web and mobile app Metro Plus Your Connect